0: กันไงทักตาคะทั้งลุงเหนไม่ใจนี่อาเอ็มซีอีสะเพ็ดก็จะใจปวดลงเลยแต่สักกันนี่โอเลสุดที่ส่งจูตุนจูมาปีผู้ใจหุ่นตานะใจกันไงทักเทจะจูฮันนี่เอ๊ะ
1: dam thelo shikpai turin manhelsu wandoi wang a in du khan swal wanga hiv aids kai antamzok ruilola film khurla hiv chu ama in omtiro singnun jin konga positive la hiv aids laka low negative ang cheti hi sinot social front somna che

ตัวใดไงทักตะคากีเรลโรตีลานยาคาลาคาเอชดีรัมซิมทาร์สกันีตัวอินเอชรัมเองโมอินริทีมันตักตีลาสักลงไงทนอกีติว

ก็มองไอ้เจตีกันไอ้ชักตากรุนสตูค่ะแล้วเรื่องที่เขียงเตะอันนี้โอเลอินทรทันดังกันไอ้ชักซึ่งสมเลยงาดูนะไอ้สารเรียนปุยันล้มเซลต่างไอ้ที่สักกันไอ้ชาดูนะไอ้เฮลารุนทั้งตู้ติดจูมาโมยเตะจู่ตังลงเลยมีเฮียนมารีเอลนุนปุยไอ้โจลเฟงไลเอลพีช่างเตะปาร์บาซาร์สวยปาร์บาซาร์สวยจุงกันนั้นสาวเลวันลุงสรอนเวงมีแต่ลงไอ้ชักตานรอนทันสกัดินวิกุงเตะเวสไซโซอมฮาร์กับเบนมีเฮียนวันนี้เอทเลโจทลวงปุยลิมเอ็นไอโจลมีตานะนี่ปุยหมดตักอันนี้วางอินอรอนทันสกัดทินจามเตยจวงตุยมีเฮียนเฉียนเตจงจงลงไอ้ชักตานรอนทังอ่ะปุยมาบอกมีเฮียนบีซีมาบอกบีเอล่ะอาเบียร์ใจโพล่าเตลปุยเตจงจงตานรอนทันสักบอกอ่ะทินอาเบียร์โจลีมิโซอาร์เจคันวีกุงเตะตานอรอนทันสักบอกอันนี้ล้มเซลต่างไงเราไงช่างอู้

0: Team 3 เต้นปทุมมันว่าติดทัดไหมอดิเกโอเลตูนะโซนะrepeat round นะโซนะหนุงอันโซเดโดนี่กันยินริงตังเอ็มกันยินริงจวนโซนะกันเชียร์ละไงกันยินปวดจ่าชาวเวียวาค่ะกันช่างดิกเดาเซล่ะมิโซรัมซุงกันยินโซเดาใจเจ้าตัวนั้นชวนมิโซรัมปนลำกันได้เวลีโดนะกันเชียร์นาเต้กันยินโซจ้าวเวลีชัดโดนะกันยินเรดี้จ้างเอ็มโอตัวนั้นมีฮีรีพีทเราแล้วก็เจลันี่อาช่างมาซาซับค่ะกันปมโดนนี่อาทิ้งบัซเซอร์มิดเราค่ะจู่กันปมโดนเราดีค่ะกันสวยนุ่นเลยอาบัซเซอร์ค่ะมิดมาสักเงี้ยง่ายโดนนี่อาจะมีเจจวนกันฉันดิจวนพูดกันพูดเศร้าโดนนี่กันยินริ้งจางเอ็มโอกันยินริ้งจวนอินโซนัทจู่เฮียนี่อินเดียรามาลุยเซเบอร์มิงค่ะเงี้ย
1: กังกา
0: ทีม3เต้นกังกาอันดีอ๋ออันชานนาดิเกทีม3ที่หนุนเจรังเทคบมายะบัจจารันอันนุนลักเม็ดมาสะเดียวเซอร์เจอร์อันนี้โอเลอินโซนาโดเลตูจูการ์เดนซิตี้ดิอาเชียคบุยค้าขยะเงี่ยอม
2: เบเกอร์รู
0: อ๋อนชานนาดิเกทีม1เต้นตัวนั้นบัซเซอร์อันนั้นเมตาอันช่างดิบบุกันดิอินโซนาโดเลกันโซดเลียงอินเดียรามาดิลเลียนเบิร์มิงเงี้ยโอ้ย
2: ูนาเลก
0: ทีม1เต้นจิลิกาเลกันนั้นตีอาชานนาดิกันดิเอ้มิโซรัมปอนพวกกันชิดลังเล่ไหมกันยินปวดซานาทราติเชียตันี่ตัวน่ะ repeat round เท่ากันละโซ่ zoom เลเซ่ละงะอะโซน่ะโดเลอตานอินเดียรามาแอร์พอร์ตซังเบอร์มิงเงี้ยเล่
2: NH27
0: ทีม14อันนั้นช่างอ่ะอันช่างดิกเราทัดโอ้ตัวน่ะโซน่ะดังกันยินโซดเลยงะ repeat round เท่านี้อ่ะยินโซนะตัวจู้เฮียนี่อินเดียนำป้าที่อ่ะกันแชทลาร์เอ็มขาตุงเง
2: ี้ยโอ้มากันดี
0: โอ้ทีม4อินมาฮัดมากันดีนนที่อันฉันนะเฮ็ดดีกันนี่ repeat round อันนี้นั่งกันช่างจับลมเล่ไหมอ่ะกันยินปวดจานะปวดฉัดจางเงี้ยตัวน่ะชวนโซนะดังกันยินโซดซ่อมเลยงะอินโซนาตัวจู้เฮียนี่อินเดียประธานมาสเบอร์ขาตุงเงี้ย
2: ด็อกเตอร์ราเจนดราประชา
0: ด็อกเตอร์ราเจนดราประชาทีมจู้อินันวันตีอ่ะโออันชันนะอดีเก้ตัวน่ะโซนาอดอเล่กันยินโซดเลียงอินเดียนพาร์ลิเมนต์เฮาส์ฮีขยะเงี้ยอาอม
2: มุมไบ
0: ทีม1 10บัซเซอร์รันมิตินมัมไบรันตีอาชานะอาดิกลาวทัดไหมโอ้ทีม3 10รันมิตเวเล่เองยินชานะนี่เลยโอ
1: ้นิวเดลี
0: นิวเดลีรันตีอานิวเดลีชานะดิกันนี่ทีม3 10 point and score เลยทัดไหมโอ้ตูน่ะโซน่ะดังกันยินโซดเลยอังอินเดียรามาสเตทเตเบอร์มิงเงี้ย
2: โอ้ว
0: โอ้ทีม14รังตะกินกวนวันเตียนชานนาดิเกะกันติดฉัดจางเล่ไม่ยาช่างดิกเราจุดเล่มเต้เจ้ากันโอมากันติดฉัดชุนจงจางอ่ะปุ่ยเราสกอร์เล่มเดาปุ๊กกันนั่นคัมเบกช่างเรียนครบไหมโอ้โจนะกันยินโจดเลี้ยงยินโจนะโดเลจูอินเดียรามาตุยขวาสังเบลใครเงี้ย
1: เดรีดัม
0: ทีม3เต้นเดรีดัมอันนั้นดีอ่ะโอ้อันชานะเฮ็ดดีกันดิเออันเทียมจังเอ้ตูน่ะชวนอะตบเบิร์นะบัซเซอร์ราวน์อะตบเบิร์นะกันมังโดนะเนชั่นแนลเอ็นเอ็มจานะกันะมะนาปัวตูคาตุงเอ้รา
2: บินจานะตะโ
0: บโอ้อันชานะดีกันดิ

0: เงินนี่ควกระเช็ดเลยวะ
1: อะไรเราลุตุกมามีจงตัวรีเราละหาจวนลกรอ
0: ด็อกเตอร์อิมเมอร์เจนซีออกมาเราตันลูกไม่โดนมี
1: เออโอเลกะเราก็เลยกะพี่ติคันนาร์สันเรากำลังอะอาจูลังอันเราแบบปุ๊บซึนสมองอ๋อ
0: โอเลโอเลกันลมลุตุกเอนูกันหมดชวกลุตุก